ใจพระธรรมเดียวเลยมันจะฟ้าว่ามันคือดาวที่เบอร์เบอร์พระธรรมในวันที่ที่จะสอนได้พระนั้นที่เราเป็นอันนั้นแล้วก็ที่ดาวที่เบอร์เบอร์พระธรรมOperation and 7-7-4 dispatch 7-5.